ปะกูกันสัตบาดีมาตงาวังกาลูบังบะโคมมังมันเศร้ากะจินังจินังบะกูพิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอากาลวายุ